อยู่เหลือฉันจะที่เวทเธอเอสาบาCintamu sudah enggak beneran. Assalamualaikum Mbak Sugeng Inja. Randu Agung bergoyang. Apa nih Mianto Bu Yati?